0: จะตอบไปก่อนครับ
1: จะตอบให้ทราบครับผมจะทั่วทางความผิดชิดเลยอเล็กซานเดอร์ช่วงด้วยชาคอยแจ็คคอยคุณเป็นมาสักชูเฟ่แล้วครับทำไมแจ็คคอยดึงดึง
2: แล้วเราใช้การแจ็คเซอร์แจ็คคอย